บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น.และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น.จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น.เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: 屎醒輕欲，屎埋藤屎定琴，加鏡不得皮，去探屎漸平，鋪崩顯細正。醒埋藤醒養躺，去醒肺細喪，網路光顯計，藤膠肉十米。ตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีรายการที่ฮักแพงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz โดยมีอนุพรและดวงมณีสับเปลี่ยนการดำเนินรายการสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังระหว่างวันที่23หาวันที่25กันยา2026นี้ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้เดินทางเยี่ยมยามอเมริกาทางรัฐกิจตามการเสื้อเซินของท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกาสนั่นและอย่าทำอิดของรายการเมื่อนี้เซินท่านหับฟังบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าจากสำเนาเอกสาร3ฉบับเห็นได้วิธีการอยู่ร่วมกันระหว่างจีนอเมริกาท่านผู้ฟังตอนเช้าวันที่25กันยา2026ตามเวลาท้องถิ่นท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนพร้อมภรรยาท่านนางผงหลี่หยวนได้เยี่ยมชมหอสำเนาเอกสารแห่งชาติอเมริกาโดยมีท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกาพร้อมด้วยท่านนางเมลานีอาภรรยาของท่านหวมพาทางประวัติศาสตร์และความเป็นจริงในปัจจุบันเสื่อมสานกันอยู่ในหอสำเนาเอกสารแห่งนี้ข้อมูลเอกสารอันเก่าแก่และรูปภาพต่างๆได้เป็นสักขีพยานให้แก่ขบวนการที่บ่ธรรมดาระหว่าง2ประเทศจีนอเมริกาจากการบ่มีการพัวพันกันเป็นเวลายาวนานสู่การจับมือแบบข้ามผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกการเยี่ยมสมของประมุขรัฐ2ประเทศครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการหวนคืนถึงอดีตยังเป็นการรับเอาสติปัญญาจากประวัติศาสตร์เพื่อปรับทิศทางการเสริมขยายสายพัวพันธุ์2ประเทศให้ถูกต้องท่านผู้ฟังตอนเช้าวันที่24กันยา2026ตามเวลาท้องถิ่นโอกาสจัดการพบปะเจรจากับท่านโดนัลด์ทรัมป์ท่านสีจิ้นผิงได้กล่าวขึ้นต้นว่า
1: ประมุขรัฐ2ประเทศจีนอเมริกาได้บรรลุการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามซึ่งกันและกันภายในเวลาบ่ฮอดครึ่งปี